วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะไทยเรดิโอแคนาดากลับมาแล้วนะคะเราออกอากาศสดเป็นประจำทุกวันเสาร์ในโตรอนโตและเมืองใกล้เคียงตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาที่สถานีแฟร์ชัยเรดิโอ AM 1430ค่ะออกอากาศเป็นเทปที่แวนคูเวอร์วันอังคารนะคะเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่คลื่น FM 96.1 ยุ้ยแพรวพิมพ์เขียวบริบูรณ์มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังค่ะเบอร์โทรศัพท์ในระหว่างออกอากาศสดนะคะ905-944-1430 ค่ะติดตามเราทาง Facebook ได้ที่ @thairadiocanada ค่ะบางท่านเข้าไปแล้วก็งงๆนะคะว่าทำไมถึงใช้คำว่าขบวนการจับฉาย by Thai Radio Canada คือต้องบอกว่าอันนี้มันมีที่มาเดี๋ยวไว้จะเล่าให้ฟังนะคะเคยเล่าแล้วแต่ว่าคิดว่าอาจจะลืมกันไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาเล่าให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้ววันนี้เรามีหลายเรื่องที่จะคุยกันนะคะหลายเรื่องจริงๆไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเปิดเพลงได้หลายเพลงหรือเปล่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าเพลงอะไรที่เรานำมาเปิดนะคะก็ขอขอบคุณค่ายเพลงขอบคุณศิลปินนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังงานเพลงทุกชิ้นนะคะที่เรานำมาเปิดกันในรายการขอขอบคุณมากๆต้องบอกว่ารายการของเรานั้นเป็นรายการที่ไม่มีรายได้ไม่มีกำไรไม่มีอะไรเลยนะคะจ่ายเองนะคะแล้วก็ทำเพราะว่าตั้งใจทำเพื่อให้ชุมชนไทยนั้นมีสื่อที่เป็นเสียงภาษาไทยนะคะอันนี้เราก็อยากจะคงไว้ยุ้ยจะพยายามคงไว้ให้นานที่สุดเท่าที่ยุ้ยจะทำได้นะคะก็ขอขอบคุณค่ายเพลงทุกค่ายศิลปินทุกคนแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังงานเพลงค่ะนะคะรายการเราต้องเปรียบขึ้นมาเหมือนเป็นวิทยุชุมชนไม่ได้เป็นวิทยุที่เป็นสื่อที่หารายได้ใดๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันสักเพลงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์กันต่อนะคะเราโชคดีมากเลยที่ได้มีโอกาสออกอากาศสดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้รายการของเราก็ไม่ได้มีโอกาสออกอากาศสดมาเป็นปีๆแล้วนะคะเอาละค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเสียงเพลงจากวง Macintosh นะคะนานมากแล้วคือจริงๆการเปิดเพลงเก่าๆเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เรานั้นไม่ลืมศิลปินไม่ลืมสิ่งที่พวกเขาเคยให้ความบันเทิงกับเราไว้ยุ้ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องดีกับศิลปินด้วยนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพื่อนร่วมทางจากวง Macintosh ค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาไลฟ์กันนะคะที่วันนี้เราไลฟ์กันที่ห้องส่งนะคะที่สถานีนะคะวันนี้เรามีหลายเรื่องนะคะสำหรับไทยเรดิโอแคนาดาเอาเรื่องแรกก่อนเมื่อสักครู่นี้เกริ่นรายการไปนะคะบอกว่าเอ๊ะทำไมใน Facebook ถึงใช้คำว่าขบวนการจับฉาย by ไทยเรดิโอนะคะคือเมื่อหลายปีก่อนนะคะยุ้ยก็อยากจะให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยพูดง่ายๆคนรุ่นใหม่นะคะได้มีโอกาสมาลองหาประสบการณ์มาหาประสบการณ์ในการที่เข้ามาทำรายการวิทยุนะคะก็ได้น้องๆมาหลายคนนะคะน้องๆก็มาเข้าร่วมจัดรายการด้วยกันนะคะโดยขอน้องๆว่าขอคอมมิตเมนต์1ปีนะแล้วก็ถ้ามาแล้วต้องมาสม่ำเสมอแล้วก็มาพูดง่ายคือมาหาประสบการณ์มาสนุกกันมาคุยกันนะคะเราก็เลยได้น้องๆกลุ่มนึงมาซึ่งน้องๆกลุ่มนั้นตอนนี้ก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่มีอาชีพการงานที่ดีกันไปหมดแล้วนะคะตอนแรกกลุ่มแรกนะคะก็จะมีน้องณหน่องนะคะณหน่องก็ตอนนี้เป็นเจ้าของค่ายมวยนะคะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนเจ้าของร้านนะคะละมุนนะคะละมุนไทยคาเฟ่นะคะแล้วก็มีน้องอลีนนะคะน้องอลีนตอนนี้ก็เป็นพยาบาลนะคะโตกันไปหมดแล้วนะคะมีน้องฮอปน้องฮอปตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะอยู่เส้นทางไปแบรี่ใครไปแถวนั้นอย่าลืมนะคะร้านน้องฮอปนี่ที่เคยไปชิมเคยไปกินอร่อยมากนะคะชื่อร้านริมถนนนะคะชื่อร้านริมถนนแล้วก็มีน้องฮิโร่นะคะน้องฮิโร่ก็น้องฮิโร่จริงๆแล้วเป็นผู้ใหญ่กว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ทำงานทางด้านดีไซน์เว็บไซต์ดีไซน์ราเขาเรียกว่าอะไรเมนูร้านอาหารอะไรทำนองนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ทางด้านดีไซเนอร์นะคะดีไซเนอร์แล้วก็เป็นครีเอทีฟนะคะอันนี้ก็เป็นน้องๆกลุ่มแรกที่เข้ามาช่วยกันทำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้องกายน้องอ้อนะคะแล้วก็มีน้องโจ๊กนะคะมีอีกหลายๆคนนะคะหลายๆคน

เข้ามาตอนนั้นเราก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นขบวนการจับฉายเพราะว่ารายการของเรานั้นมีหลากหลายนะคะหลากหลายมากๆที่มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในช่วงนั้นนะคะ Facebook ที่เกิดขึ้นก็เราก็เลยใช้คำว่าขบวนการจับฉาย By Thai Radio ซึ่งจริงๆมันก็คือคอนเซ็ปต์ของรายการก็คือว่ามันจับฉายมากเลยเรื่องโน้นเรื่องนี้เต็มไปหมดนะคะไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นเรื่องใดๆอะไรยังไงนะคะคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเราก็มีการคุยกับคุณหมออิงนะคะแพทย์หญิงสุมาวดีบุญยสุรักษ์นะคะก็ได้ความกระจ่างไปเยอะเลยนะคะความกระจ่างในเรื่องของฮันตาไวรัสนะคะความกระจ่างในเรื่องของเล็กๆน้อยๆก็คือเรื่องของมีเซลนะคะขณะเดียวกันก็ได้ข้อมูลประสบการณ์บางส่วนของคุณหมอในแง่ของการมาอยู่ที่แคนาดาด้วยอันนั้นก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่มีวิชาชีพนะคะผู้ที่มีวิชาชีพด้านแพทย์พยาบาลอะไรอย่างเนี้ยได้มีโอกาสมองในมุมนี้ด้วยนะคะว่าจะเข้ามาอยู่ในแคนาดาอย่างถาวรได้อย่างไรอะไรทำนองนี้วันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟในส่วนตัวยุ้ยสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนตัวขอร้องนะคะท่านใดที่ต้องการจะคอมเมนต์เรื่องการเมืองขอให้หยุดนะคะขอให้หยุดขอให้อย่าคอมเมนต์อะไรที่เป็นการเมืองเพราะนี่คือเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อปี2535นะคะปีนี้นะคะก็เป็นปีอีกปีนึงนะคะเรามีการครบรอบกันทุกปีในเรื่องของถ้าท่านใดที่มีอายุมากพอนะคะแล้วก็รับรู้เหตุการณ์ในช่วงนั้นก็จะรู้จักเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะพฤษภาธมินหรือว่าเหตุการณ์พฤษภา35นะคะอันนั้นก็เป็นช่วงเหตุการณ์ที่มีประสบการณ์โดยตรงกับตัวยุ้ยเองนะคะมีประสบการณ์โดยตรงคือตอนนั้นเนี่ยเอาแบ็คกราวด์คร่าวๆก่อนนะคะแบ็คกราวด์คร่าวๆเนี่ยก็คือว่ามันช่วงนั้นเนี่ยมีการปฏิวัติของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่ารสช.นะคะเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534ตอนนั้นเนี่ยมีคุณชาติชายชุนทวันเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะทางรสช.เนี่ยเขาก็มีบุคคลที่เป็นบุคคลหลักซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้เสียชีวิตแล้วนะคะเสียชีวิตแล้วก็ประธานรสช.นะคะก็คือคุณสุนทรคงสมพงศ์นะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะเสียชีวิตแล้วนะคะคุณสุจินดาคราประยูนนะคะผู้บัญชาการทหารบกตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันนะคะจากนั้นก็เป็นคุณประภัทรกฤษณจันทร์นะคะผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นเสียชีวิตแล้วเช่นกันนะคะคุณเกษตรโรจนนินผู้บัญชาการทหารอากาศเสียชีวิตแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็คุณสวัสดิ์อมรวิวัฒน์อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นนะคะก็เสียชีวิตแล้วเช่นกันนะคะโดยในช่วงนั้นเนี่ยก็มีเหตุผลในการยึดอำนาจรัฐประหารเนี่ยใช้คำว่า เหตุผลในเรื่องของการช่อราษฎร์บังหลวงนะคะความไม่ชอบพาพากลในรัฐบาลอะไรทำนองนั้นนะคะทีนี้ภายหลังจากการรัฐประหารแล้วเนี่ยก็มีการเชิญให้คุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยคุณณรงค์วงศ์วรรณนะคะหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมในขณะนั้นซึ่งเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในคณะรสช.นะคะก็ได้คะแนนเสียงมากที่สุดนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าทางการสหรัฐเนี่ยเขาขึ้นบัญชีคุณณรงค์วงศ์วรรณไว้นะคะอันนี้ตามข่าวนะคะแล้วก็เอามาจากวิกิพีเดียด้วยแล้วก็มาจากข่าวด้วยก็ทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยขึ้นบัญชีไว้แล้วก็ไม่ออกวีซ่าให้คุณณรงค์วงศ์วรรณซึ่งในแง่ของผู้นำประเทศอย่างเช่นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ต้องเดินทางต้องโน่นต้องนี่ใช่ไหมคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาว่างั้นเถอะก็เลยทำให้คุณสุจินดาคราประยูนเนี่ยตอนนั้นมีวลีที่สื่อมวลชนเขาให้ไว้นะคะก็คือเสียคำว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเสียสัตว์เพื่อชาตินะคะคือเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสุจินดาคราประยูนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีเขายืนยันว่าเขาจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่พอมีปัญหาเรื่องกรณีคุณณรงค์วงศ์วรรณแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่า

ขาจำเป็นนะคะเขาจำเป็นต้องเสียสละเพื่อชาติขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการมองว่ามีการถ่ายทอดอำนาจหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ก็เริ่มมีการประท้วงนะคะประชาชนก็เริ่มออกมาประท้วงมีการประท้วงโดยการอดข้าวนะคะแล้วก็มีการประท้วงจากประชาชนเยอะมากนะคะตอนนั้นคนเยอะมากเยอะจริงๆนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการกวาดล้างนะคะใช้คำว่าจะเรียกว่าอะไรสลายการชุมนุมนะคะโดยคณะรสช.คณะรัฐบาลขณะนั้นนะคะก็เลยมีการสั่งขยายการสลายการชุมนุมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่กี่วันนะคะทางพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะรัชกาลที่9นะคะในขณะนั้นเนี่ยก็ทรงรับสั่งให้พลเอกสุจินดากราประยูรแล้วก็คุณจำลองศรีเมืองเนี่ยเข้ามาเข้าเฝ้าแล้วก็มีพระราชดำรัสนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่ไปยังโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจด้วยนะคะหลังจากนั้นคุณสุจินดาคราประยูรก็ลาออกนะคะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้คุณอนันต์ปัญญารชุนขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเวลาต่อมานี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี2534ถึง2535นะคะในช่วงนั้นแล้วก็เหตุการณ์ในช่วงของการสลายการชุมนุมเนี่ยก็คือเหตุการณ์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2535มาถึงเครื่องประสบการณ์ส่วนตัวนะคะในปีนั้นเนี่ยคือยุ้ยเองเพิ่งเริ่มทำงานได้สักปีหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มทำงานหมายถึงเรียนจบเลยจบแล้วนะคะจบจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ทำงานแล้วก็ทีนี้ด้วยความที่พี่ที่อยู่ที่ทำงานเดียวกันเนี่ยเขาเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนภาคใต้นะคะแล้วเขาก็มีความสนใจเรื่องการเมืองมากนะคะทีนี้พอรู้ว่ามีการชุมนุมด้วยความที่พวกเราต้องทำงานก็ไม่สามารถจะไปนั่งชุมนุมได้พูดง่ายๆขณะเดียวกันเนี่ยพี่เขากับแฟนเขาเนี่ยขับบ้านทางเดียวกับเราและเราตอนนั้นเราไม่ได้ขับรถนะคะพี่เขาขับรถก็จะกลับด้วยกันนะคะพี่เขาก็จะแวะไปผ่านไปทางสนามหลวงเพื่อที่จะไปสัมผัสแล้วก็ดูบรรยากาศแล้วก็รู้สึกมีส่วนร่วมกับการประท้วงไอ้เราเนี่ยไม่อยากไปแต่พอขึ้นรถไปแล้วเขาบอกแวะเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะคะเราอยากกลับบ้านเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างกังวลนะคะพ่อเราแม่เรานะคะน้องเรานะคะก็ยังอยู่ที่บ้านเราก็กังวลกับเหตุการณ์บ้านเมืองเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปวันแรกนะคะก็ทางช่วงนั้นวันครบรอบวันเกิดแม่พอดีนะคะเราก็มีการนัดกันว่าเราจะไปกินสุกี้กันนะอะไรทำนองนี้นะคะเสร็จแล้วที่บ้านก็รอเราเพราะว่าเรามาช้านะคะเสร็จพอวันที่สองอ้าวเราจะกลับบ้านอ้าวพี่เขาก็แวะไปอีกนะคะพอแวะไปอีกพอเราก็เลยบอกโอ้จะไม่รู้จะทำยังไงนะคะติดรถไปแล้วแล้วรถมันคนก็เยอะอะไรตาอะไรเนี่ยก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกลับบ้านก็ช้าอีกนะคะปรากฏว่าพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยน้องออกไปแล้วน้องชายคนเล็กออกไปแล้วนะคะออกจากบ้านไปกับเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะออกไปดูนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางโทรทัศน์เนี่ยก็มีการทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็มีการสั่งห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่เรื่องของการชุมนุมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือพวกเราก็งงอยู่เพราะว่าในส่วนของการชุมนุมเนี่ยในสิ่งที่เราได้ยินมาหรือว่าคนที่ไปชุมนุมมาเนี่ยเขาก็ได้ยินมาเขาก็มาเล่าแบบหนึ่งในขณะที่ทางโทรทัศน์เนี่ยเขาก็ออกอีกแบบหนึ่งนะคะพวกเราก็สงสัยแหละแต่ด้วยความที่เราก็เพิ่งจบไม่นานทำงานแล้วอะไรทำนองนี้นะคะน้องชายก็เหมือนกันนะคะแล้วก็น้องชายคนเล็กเนี่ยเขาพูดง่ายตอนนั้นเนี่ยเขากำลังเตรียมตัวที่จะไปต่างประเทศนะคะเขาก็มีเวลาเขาก็ไปกับเพื่อนบ้านอะไรทำนองนี้ปรากฏว่าเขาออกไปเมื่อวันที่18พฤษภาคมนะออกไป18พฤษภาคมแล้วดันเป็นวันที่มีการสลายการชุมนุมนะ19พฤษภาคมไม่กลับบ้านนะคะแต่เพื่อนบ้านกลับเพื่อนบ้านก็บอกว่าน้องเนี่ยเจอเพื่อนแล้วก็แยกออกไปนะคะเราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะตอนนั้นก็เริ่มมีการกวาดล้างเริ่มอะไรต่ออะไรวันที่20

แล้วก็แม่แล้วก็เอ่ยชื่อตัวเองแล้วบอกกลับมาแล้วนะเราตื่นมาเสร็จเราก็เลยเล่าให้แม่ฟังนะคะเล่าให้แม่ฟังเสร็จแล้วเราก็เข้าไปอาบน้ำอยู่ดีน้ำตามันร่วงไหลโอ้โหแบบเหมือนกับว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าออกมาแม่กับพ่อก็แต่งตัวเรียบร้อยแหละแม่เขาชวนพ่อบอกว่าคุณไปเถอะเราไปตามหากันเราตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเราก็ลืมเรื่องของลางสังหรณ์หรืออะไรไปเลยจนกระทั่งแม่เนี่ยออกไปเรามารู้ทีหลังแม่บอกว่าพอตอนที่บอกว่าเราฝันเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วนะคะว่าเออน้องคงมาบอกว่าเขามาเองแล้วนะเขากลับมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มาที่ตัวอะไรทำนองนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็ออกไปตามหานะคะไปโรงพยาบาลวชิระไปโรงพยาบาลกลางไปเจอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็แม่บอกว่าตอนนี้มาเล่าทีหลังนะมาเล่าทีหลังเพราะแม่หลังจากนั้นคือแม่ไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรกับใครเลยแม้แต่นิดเดียวคือด้วยความที่ช็อกไงปรากฏว่าป้ายขึ้นป้ายข้างหน้าแล้วก็มีพูดง่ายว่าผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตอะไรทำนองนี้ปรากฏว่าชื่อน้องชายเนี่ยไปอยู่ภายใต้หมวดของผู้เสียชีวิตนะแม่กับพ่อก็เข้าไปดูเสร็จแล้วก็จำไม่ได้ว่าใครโทรกลับมาบอกนะคะพอโทรกลับมาแล้วเนี่ยเราก็บอกเราจะไปด้วยเพราะว่าแม่กับพ่อบอกว่าให้อยู่บ้านนะคะเราก็บอกเราจะไปด้วยเราจะไปดูนั่นน้องเราอะไรทำนองนี้เราก็ไปนะคะตอนที่เราไปถึงเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยแม่ยืนนิ่งเลยนะนิ่งเลยไม่พูดอะไรเลยนิ่งอย่างเดียวน้ำตาก็ไม่มีนะเสร็จปรากฏว่าพ่อเนี่ยร้องไห้ลงไปกองกับพื้นร้องไม่หยุดเลยจนที่เราไปถึงเนี่ยก็ยังอยู่ยังเห็นอยู่ฮะร้องไม่หยุดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าไปเราก็คิดแหละน้องเพิ่งไปถอนฟันมานะเราก็เดินเข้าไปดูเรายังไม่เชื่อที่เห็นนะคือน้องนะนอนอยู่เนี่ยน้องแต่ว่าเรายังไม่เชื่อเราเดินเข้าไปแล้วก็ขอดูฟันพอเราเห็นฟันเท่านั้นแหละคือทุกอย่างหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทางดำเนินมาเรื่อยๆนะคะเรื่องของการทำศพเรื่องของอะไรตาอะไรโน่นนั่นนี่นะคะก็ดำเนินมาเรื่อยๆแต่แม่เนี่ยไม่พูดอะไรกับใครเลยไม่พูดอะไรกับใครเลยจริงๆทั้งสิ้นนะคะด้วยความที่ช็อกจนกระทั่งวันเผาวันเผาเนี่ยปรากฏว่าแม่คงคลิกอ่ะคงคลิกว่าเสียลูกแล้วอะไรทำนองนี้แม่ก็เลยร้องไห้ร้องไห้ร้องแบบเสียใจมากอะไรทำนองนี้นะคะก็เลยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมทุกปีเนี่ยมันเป็นเดือนเกิดของแม่ด้วยไงเราจะไม่ได้ฉลองเพราะว่าจนทุกวันนี้เนี่ยพวกเราก็ยังทำใจไม่ได้นะคะยังทำใจไม่ได้ต้องขอโทษท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่มีความรู้สึกท่วมท้นที่ออกมานะคะคือคิดถึงน้องชายมากเอาละค่ะเดี๋ยวเราก็มาฟังเรื่องอื่นกันนะคะตอนนี้เราต้องบอกว่าในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยก็ยังไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรในขณะนั้นเนี่ยก็มีการประกาศตัวเลขผู้สูญหายประกาศตัวเลขผู้บาดเจ็บนะคะประกาศตัวเลขผู้เสียชีวิตอะไรเนี่ยแต่ว่าตัวยุ้ยเองเนี่ยยุ้ยไม่เชื่อยุ้ยไม่ได้เชื่อว่าเอ้ยจำนวนตัวเลขผู้สูญหายจะมีแค่นั้นจำนวนตัวเลขผู้บาดเจ็บจะมีแค่นั้นนะคะแต่จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยยุ้ยคิดว่ามีความเป็นไปได้เพราะว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีหลักฐานกับโรงพยาบาลมีใบมรณบัตรมีอะไรตาอะไรเนี่ยมันก็พูดง่ายว่ามีหลักฐานอยู่นะแต่ในแง่ของผู้สูญหายหรือว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยผู้บาดเจ็บบางคนก็พูดง่ายว่าอาจจะไปรักษาเองอะไรตาอะไรเองก็เป็นไปได้ที่ตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงความจริงแต่ตัวเลขผู้สูญหายเนี่ยยุ้ยมั่นใจว่าไม่ใช่ตัวเลขที่รัฐบาลในขณะนั้นประกาศแน่นอนนะคะมั่นใจ
ยุ้ยไม่มีหลักฐาน

พูดตรงๆไม่มีหลักฐานหรอกแต่ว่าคิดว่ามั่นใจเพราะว่าการสูญหายของคนเนี่ยมันพิสูจน์กันค่อนข้างจะใช้หลักฐานในการพิสูจน์กันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาคือพูดง่ายว่าเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้แล้วว่าสูญหายจริงจากเหตุการณ์นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะพูดถึงไม่ได้พูดถึงกรณีนี้มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีโอกาสได้กลับไปเมืองไทยนะคะอยู่ใช้เวลาหลายๆเดือนกับพ่อแม่ครอบครัวที่เมืองไทยมันก็เลยทำให้เรานึกถึงนะคะย้อนนึกถึงวัยเด็กนึกถึงโน่นนั่นนี่มันก็เป็นเรื่องอะไรที่อยากจะใช้โอกาสในการที่ครบรอบเดือนพฤษภาคมนะคะก็ขอโอกาสนี้ในการที่จะมาเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่านี่คือประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยุ้ยเนี่ยเข้าใจไม่ว่าจะเสียชีวิตด้วยอะไรก็แล้วแต่นะคะเข้าใจเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ว่ายังไงเราก็จะไม่ลืมนะคะเราจะไม่ลืมแล้วน้องชายเนี่ยเสียชีวิตยังไงรู้ไหมคะน้องชายเนี่ยจากผลการชันสูตรเนี่ยก็คือว่าถูกยิงระยะเผาขนนะคะหน้าผากทะลุท้ายทอยนะคะแล้วขณะเดียวกันก็มีแผลนะคะมีแผลที่ใต้ราวนมนะคะแล้วก็แผลดาบปลายปืนนะคะตามตัวก็เลยไม่แน่ใจน้องชายเป็นคนที่ไม่ใช่เป็นคน aggressiveไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรรุนแรงนะคะน้องชายเนี่ยไปเพราะว่าเอ้ยในโทรทัศน์มันพูดไม่เหมือนกันนี่หว่าอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ไปกับเพื่อนบ้านนะคะแล้วน้องเป็นคนที่ไม่มีความรุนแรงเลยไม่ใช่คนรุนแรงเป็นคนที่ชิลมากน้องชายถ้าใครเป็นแฟนเหนียวแน่นของรายการเนี่ยจะจำได้ว่ายุ้ยเคยพูดถึงน้องเป็นคนที่ชิลมากชิลสุดๆนะคะเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงน้องไม่น่าจะรุนแรงอะไรขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเป็นด้วยผลของการสลายการชุมนุมนะคะมันก็เลยเกิดปัญหานี้ขึ้นเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์พฤษภาเดือนพฤษภาคม2535นะคะปีนี้2569นะคะก็ผ่านมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าคนที่เกิดการสูญเสียเนี่ยจะไม่มีวันลืมนะคะไม่มีวันลืมถ้าอย่างว่าป่วยตายนะคะป่วยแล้วเสียชีวิตหรือว่าอย่างน้อยยังมีการพูดคุยสั่งเสียได้รับรู้ได้เตรียมใจนะคะแต่ว่าการเสียชีวิตอย่างกระทันหันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมใจไม่ได้เตรียมอะไรเลยทั้งสิ้นแม้กระทั่งคนที่เสียชีวิตเขาก็ไม่ได้เตรียมเราไม่ได้เตรียมเขาก็ไม่ได้เตรียมมันทำให้เราคิดว่าเอ้ยตอนที่เขาเดินเข้ามาบอกเราว่าเดินเข้ามาแล้วก็บอกแม่ว่าเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วอะไรทำนองนี้นะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยุ้ยเองเป็นคนที่ไม่สนับสนุนความรุนแรงทางการเมืองไม่สนับสนุนเลยนะคะไม่สนับสนุนเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยุ้ยเล่าเรื่องนี้เพราะว่ามันช่วงเดือนพฤษภาคม2569มันอยู่ในช่วงเดือนของการล้ำลึกพอดีนะคะในโอกาสนี้เนี่ยยุ้ยก็เลยขออนุญาตพูดถึงเพื่อล้ำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภา35นะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บผู้สูญหายที่ป่านนี้ก็ยังหาไม่เจอนะคะยุ้ยเคยเดินทางไปที่ UN นะคะเคยเดินทางไปที่ UN 2ครั้งเพื่อไปพูดถึงเรื่องนี้นะคะในที่ประชุมที่ UN ที่ประชุมแห่งส่วนหนึ่งที่ UN นะคะน้องชายก็เคยไปน้องชายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยุ้ยมีพี่น้องหมด3คนนะน้องชายก็ยังมีชีวิตอยู่ไอ้คนที่คนถัดจากยุ้ยเนี่ยยุ้ยเป็นคนโตน้องชายก็ไปนะคะแม่ก็ไปนะคะแม่ก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกวันนี้คนที่เป็นแกนนำในช่วงนั้นของคณะรสช.ก็เสียชีวิตกันไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่ลูกหลานของพวกเขาที่ยังดำเนินชีวิตกันต่อไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาเรื่องอื่นกันบ้างยังมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยนะคะยังมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาไลฟ์กันใหม่อันนี้เราไลฟ์กันช่วงนี้อยากให้เป็นเรื่องๆไปนะคะอยากให้เป็นเรื่องๆไปเดี๋ยวมีเรื่องของ

เหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดปัญหากับผู้โดยสารที่สนามบินที่เดินทางออกต่างประเทศได้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ขออนุญาตฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเรื่องต่อไปนี้เรื่องสำคัญมากเลยสำหรับปัจจุบันชีวิตปัจจุบันนะคะตอนนี้เรามาฟังเพลงที่ชื่อว่าสิ้นกลิ่นดินนะคะเป็นเสียงของคุณวินัยพันธุรักษ์ค่ะ

ค่ะเราก็กลับมาไลฟ์กันต่อนะคะในช่วงนี้เรามีเรื่องเรามีเรื่องสำคัญนะคะเรื่องสำคัญในส่วนของผู้ที่เดินทางนะคะผู้ที่เดินทางต่างประเทศเนี่ยต้องระวังมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามียุ้ยก็มีวิธีของยุ้ยเนี่ยมาตั้งแต่เริ่มเดินทางแล้วเพราะว่าการเดินทางต่างประเทศของที่บ้านยุ้ยแล้วก็ตัวยุ้ยเองเนี่ยมันเริ่มมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนย้ายมาแคนาดานะคะเดินทางไปเรื่องงานบ้างเรื่องอะไรบ้างตาไหลแล้วก็ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อนะคะรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็เดินทางกันอยู่แล้วนะคะทีนี้มันมีเรื่องค่ะก็คือว่ามันเป็นเรื่องของหนึ่งในการสืบสวนของสำนักข่าว CTV นะคะของรายการ W5 นะคะ W5 เนี่ยก็ปรากฏว่าในปี2023นะคะ2023เนี่ยก็มีเรื่องแรกมาก่อนนะคะเรื่องการหายไปของทองคำแล้วก็เงินสดสกุลต่างๆมูลค่ารวมทั้งหมด22ล้านเหรียญนะคะ22ล้านเหรียญทีนี้มันหายไปจากไหนมันหายไปจากโกดังสินค้านะคะซึ่งเป็นสถานที่ห่วงห้ามสำหรับบุคคลภายนอกนะคะที่สนามบินโตรอนโตเลสเตอร์บีพีเอสันนะคะที่โตรอนโตซึ่ง1ใน9คนของกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาในการขโมยครั้งนั้นเนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจว่าเป็น1ใน3ของกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาว่าขนยาเสพติด3คดีในปีคริสตศักราช2008นะคะทีนี้ในปีที่แล้วนะคะปีคริสตศักราช2025เนี่ยหรือว่า2568เนี่ยก็มีผู้ถูกกล่าวหาอีกรายนะคะที่ถูกจับกุมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีที่ผู้โดยสารชาวแคนาดานั้นถูกจับกุมที่เบอร์มิวดาแบบไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลยนะคะเนื่องจากว่าป้ายแถบติดกระเป๋าเดินทางเนี่ยถูกสับเปลี่ยนนะคะและในกระเป๋าเดินทางที่มีชื่อเขามีป้ายแถบกระเป๋าชื่อเขาอยู่เนี่ยดันมียาเสพติดอยู่ในนั้นนะคะทีนี้ข่าวนี้เนี่ยก็ไปเก็บมาจากเว็บไซต์ของ CP24 Toronto นะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569 CTV News Investigative Unit นะคะโดยรายการ W5 เนี่ยเขาบอกว่าพบว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้โดยสารเครื่องบินอย่างน้อย17รายนะคะที่เดินทางออกจากสนามบินในแคนาดาไปยังต่างประเทศเนี่ยถูกจับกุมว่าขนยาเสพติดเข้าประเทศนั้นนะคะเนื่องจากในกระเป๋าเดินทางเนี่ยมีป้ายแถบติดกระเป๋าเดินทางหรือที่เราเรียกกันว่า luggage tag นะคะระบุชื่อนามสกุลของตัวผู้โดยสารเหล่านั้นที่ไม่รู้อีโน่เนี่ยอยู่นะคะแล้วก็ในกระเป๋าเดินทางนั้นก็ดันมียาเสพติดอยู่นะคะแม้ว่าต่อมาผู้โดยสารเหล่านั้นเนี่ยจะถูกปล่อยตัวนะคะแต่ก็ต้องประสบชะตากรรมพูดง่ายคุณเดินทางไปหรือว่าคุณยังไม่ได้ออกจากสนามบินเลยแต่คุณถูกจับกุมใส่กุญแจมือนะคะถูกเข้าห้องขังถูกสอบสวนสารพัดเลยนะคะจนกว่าคุณจะหลุดออกมาได้ว่าเฮ้ยคุณไม่รู้เรื่องนะอันนั้นคือประสบการณ์ที่พูดตรงๆว่านึกภาพไม่ออกเลยว่ามันจะแย่ขนาดไหนนะทีนี้เนี่ยจากข้อมูลที่รายการ W5 ได้รวบรวมจากบันทึกของศาล

จากข่าวแล้วก็แหล่งข้อมูลของตำรวจนะคะก็พบว่าประเทศปลายทางเหล่านั้นเนี่ยก็ได้แก่โดมินิกันรีพับลิกนะคะปารีสเยอรมนีโมร็อกโกเบอร์มิวดาฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีใต้นะคะซึ่งเป็นประเทศที่ผู้ขนยาเสพติดนั้นถ้าถูกจับกุมเพราะว่าขนยาเสพติดนั้นอาจจะถูกประหารชีวิตได้นะคะเป็นประเทศที่พูดง่ายมีกฎหมายเรื่องของการประหารชีวิตอยู่นะคะสำหรับผู้ที่ขนยาเสพติดนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะน่ากลัวมากนะคะส่วนปีที่แล้วเนี่ยปี2025เนี่ย RCMP นะคะก็จับกุมพนักงานของสนามบินโตรอนโตเลสเตอร์บีเพียร์สันอินเตอร์เนชั่นแนลที่มีส่วนข้อเกี่ยวข้องกับการสลับเปลี่ยนลักเกจแท็กนะคะซึ่งเป็นแค่จำนวนที่จับได้นะแต่ไม่รู้ว่ายังมีจำนวนอีกเท่าไหร่ที่จับไม่ได้ว่างั้นเถอะนะคะวิธีการเนี่ยง่ายมากเขาบอกว่าทางคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีแถบป้ายนะคะแถบป้ายแล้วก็พอเราโหลดกระเป๋าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปเปลี่ยนแถบกระเป๋านะคะในข้างในหลังจากที่เราโหลดไปแล้วเขาจะไปเปลี่ยนแถบกระเป๋าเอากระเป๋าของเราเนี่ยไปใส่ชื่อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรืออาจจะทิ้งไว้ที่สนามบินนั้นก็ได้นะแต่ว่าเขาเอาแถบกระเป๋าชื่อเราเนี่ยไปใส่กระเป๋าใบใหม่ที่เป็นกระเป๋าของเขาที่ขนยาเสพติดนะอันนี้พอไปถึงปลายทางถ้าตรวจไม่เจอที่นี่ไปถึงปลายทางมันมีการตรวจปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะถูกจับกุมถ้าจับได้ถ้าเขาดีเทคนะคะแรนดอมเช็คหรืออะไรก็ตามแล้วเจอแล้วจับได้เนี่ยเราก็จะถูกจับกุมเพราะว่ากระเป๋ามันชื่อเราถูกไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่านอกจากคุณขึ้นเครื่องแล้วคุณต้องระวังขโมยบนเครื่องบินแล้วเนี่ยคุณยังต้องระวังว่าเฮ้ยถึงจุดหมายปลายทางแล้วเฮ้ยฉันจะโดนไหมวะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากทีนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ยุ้ยทำมานานมากแล้วตั้งแต่เริ่มเดินทางเนี่ยสมัยก่อนมันยังไม่มีมือถือถ่ายรูปไม่มีอะไรเนี่ยก็มีกล้องไงนะคะก็ถ่ายกล้องฟิล์มเลยเพราะเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเราต้องเอากล้องเราไปด้วยไงใช่ไหมก็ถ่ายกล้องฟิล์มบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็เริ่มมาจนเป็นกล้องดิจิตอลต้องอะไรยุ้ยจะถ่ายรูปกระเป๋าไว้นะคะตอนที่เราอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินใช่ไหมแล้วเราก็ถ่ายรูปกระเป๋าตอนที่มันอยู่บนสายพานนะแล้วก็พออยู่บนสายพานเนี่ยเราก็จะถ่ายรูปกระเป๋าไว้ตอนที่เขามีแท็กมีอะไรก็จะได้รู้ว่านี่ลูกนี่คือรูปลักษณ์กระเป๋าเรานะนะทีนี้เนี่ยนี่เขาขึ้นไปนะคะพอเสร็จวางไว้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะถ่ายไว้แล้วให้เห็นว่านี่มันอยู่บนสายพานที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายไว้ยุ้ยทำอย่างนี้ทุกครั้งนะจนกระทั่งมาช่วงหลังเนี่ยมันมีตัวติดตามของยี่ห้อหนึ่งนะที่พูดง่ายว่ามันเป็นแท็กอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็โหลดแอปในมือถือยุ้ยก็เริ่มใช้นะคะเริ่มใช้แล้วมีตัวนี้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้อยู่นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือว่ามีพูดง่ายว่าถ่ายลักเกจแท็กนะถ่ายกระเป๋าแท็กกระเป๋าให้ติดกับตัวกระเป๋าเนี่ยแล้วเราก็ดึงแท็กมาแล้วให้เห็นชื่อเราเห็นแล้วให้เห็นตัวกระเป๋ามันก็จะรู้ว่านี่กระเป๋าฉันนี่ตัวนี้ที่ฉันโหลดมาไม่ใช่กระเป๋าใครก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ยุ้ยทำมาตลอดทำปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยมีข้อแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะจากรายการเนี่ยเขาก็บอกว่ามีข้อแนะนำเพิ่มขึ้นก็คือว่าให้ถ่ายรูปเรากับกระเป๋านะให้เห็นว่านี่กระเป๋าฉันกับตัวฉันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายๆว่าเราก็สามารถจะพิสูจน์ได้ว่านี่ไงกระเป๋าใบนั้นที่ขนยาเสพติดไม่ใช่ของฉันแต่กระเป๋าของฉันคืออันนี้ที่ถ่ายรูปไว้แล้วก็โหลดไปนะคะน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไปถึงประเทศไทยปลายทางแล้วเราจะถูกจับกุมแล้วเราจะพิสูจน์ได้ไหมเราจะเขาจะฟังเราไหมเขาจะอะไรไหมเราจะกลายเป็นผู้ต้องหาในต่างประเทศไหมเราจะถูกจับกุมไหมเราจะถูกขังคุกในต่างประเทศไหมอะไรไหมนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากแล้วที่สำคัญคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพนักงานที่ได้รับการตั้งข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ยังทำงานอยู่ยังมีการเข้าออกในพื้นที่ห่วงห้ามสำหรับคนภายนอกได้อยู่ก็เลยงงว่าเอ้ยระบบมันเป็นยังไงเนี่ยการสอบสวนมันเป็นยังไงมันจะออกมาในรูปไหนอะไรยังไงงงมากนะคะงงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอโฆษณาให้เขาก็แล้วกันนะคะขอประชาสัมพันธ์อย่าใช้คำว่าโฆษณาเลยเพราะว่าโฆษณามันคือการได้เงินนะประชาสัมพันธ์เฉยๆว่า
วันนี้วันเสาร์ที่23เมษายน

เสาร์ที่23พฤษภาคมนะคะ2569คืนนี้เนี่ยเวลา1ทุ่มนะคะทาง CTV News เนี่ยก็จะมีออกอากาศรายการ W5 เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่มีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้ดูก็ลองดูนะคะลองดูว่าเออมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะแล้วมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกสนามบินนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนถ้ามีโอกาสได้ดูรายการนี้ก็ลองดูเป็นข้อมูลนะคะเก็บเป็นข้อมูลแต่ว่าในเรื่องของการแนะนำอย่างพวกเราเนี่ยบางทีเดินทางก็ไปพูดง่ายๆกลับเมืองไทยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวเวเคชั่นแถวๆนี้บ้างอะไรบ้างนะคะก็ต้องระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกวิธีการที่ได้ผลก็คือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานอย่างน้อยมันถึงเวลามันอาจจะยุ่งยากหน่อยถ้าเราเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็มีข้อพิสูจน์ได้ระดับนึงว่าเอ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะใช่ไหมนะคะสวัสดีพี่แซมนะคะคิดถึงเช่นกันนะคะเอาละค่ะทีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะคะอย่างที่บอกท่านใดที่มีโอกาสได้ชมรายการก็คืนนี้นะคะวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ตามเวลาท้องถิ่นโตรอนโต1ทุ่มนะคะรายการ W5 จะมีรายงานพิเศษเรื่องนี้นะคะก็ลองติดตามกันดูนะคะทีนี้มาเรื่องของโอ้วันนี้ข้อมูลเยอะมากเลยอ่ะเยอะจริงๆนะเยอะจริงๆมาเรื่องของงานวิสาขบูชานะคะงานวิสาขบูชา เราจะมีลิสต์งานวิสาขบูชาตามนี้นะคะก็วันที่31พฤษภาคม2569นะคะเราจะมีงานอยู่4วัดด้วยกันนะคะ4วัดตามพื้นที่วัดราชธรรมวิริยาราม1นะคะที่กรุงออตตาวาเราจะเริ่ม10โมงเช้าวัดราชธรรมวิริยาราม3เอ็ดมันตันจะเริ่มเวลา9โมงเช้าวัดยานวิริยา1ที่แวนคูเวอร์เริ่ม10โมงเช้าวัดยานวิริยา2ที่ริชมอนด์ฮิลเริ่ม10โมงเช้าอันนี้คือ4วัดนะคะที่จัดงานวันวิสาขบูชาในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ส่วนอีก2วัดนะคะอีก2วัดวัดราชธรรมวิริยาราม2ที่น้ำตกไนการาที่ออนทาริโอนะคะน้ำตกไนการาแล้วก็จะเป็นงานวิสาขบูชาและการก่อตั้งวัดครบรอบ29ปีด้วยนะคะจะเริ่มเวลา 10:30 นาทีนะจากนั้นก็เป็นอีกวัดหนึ่งค่ะวัดยานวิริยา3นะคะวัดยานลิ้นพันกันต้องขออภัยด้วยวัดยานวิริยา3นะคะที่แคลการีนะคะที่แคลการีจะเริ่มเวลา 9:30 นนะคะทั้ง2วัดนี้ที่ไนการาฟอลกับที่แคลการีเนี่ยจะจัดวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนะคะ7มิถุนายนนะที่พิมพ์มานี่คือพิมพ์มาเป็นพฤษภาคมนะคะอันนี้ก็ขอขอบพระคุณพระอาจารย์วิวัฒน์นะคะที่ให้ข้อมูลมานะคะอันนี้เป็นการจัดงานวิสาขบูชานะคะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ที่โพสต์นะคะขอเวลานิดนึงนะทีนี้มาอีกเรื่องนึงนะคะมาอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับคนไทยนะคะคนไทยที่อยากจะมาแคนาดาคือต้องบอกว่าขอตั้งเพลงไว้ก่อนนะเพราะว่าเวลาเนี่ยเหลือแค่10นาทีนะคะคือจะบอกว่าคนที่อยากจะออกจากประเทศไทยแล้วก็มาหางานทำในต่างประเทศมาหาชีวิตที่ดีกว่ามาหาอนาคตที่ดีกว่าการอยู่ในประเทศไทยนะคะคืออันนี้แล้วแต่ละท่านเลยเพราะว่ายุ้ยคิดว่าต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความคิดมีอะไรที่แน่ละเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นทุกคนอยากให้ชีวิตตัวเองนั้นมีอนาคตมากขึ้นมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้มันจะดีอยู่แล้วนะคะไม่เดือดร้อนหรืออะไรแต่ว่าก็อยากจะดีขึ้นบางคนเดือดร้อนก็อยากจะดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่มีการตัดสินนะคะไม่จัดกันนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าถ้าคุณเล่นโซเชียลมีเดียแล้วคุณโพสต์ว่าคุณต้องการหางานคุณอยากมาต่างประเทศคุณอยากมาประเทศนั้นประเทศนี้มีวิธีการยังไงได้บ้างนั่นคือคุณกำลังเชิญชวนมิจฉาชีพ

0: ให้มาหลอกคุณ
1: ใช้คำนี้ค่ะคุณกำลังเชิญชวนเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้กับมิจฉาชีพมาหลอกคุณนะคะต้องบอกว่าประเทศแคนาดาหรือแม้กระทั่งประเทศสหรัฐเองที่คนบอกว่าไปขุดทองอเมริกาหรืออะไรต่ออะไรมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะมันไม่เหมือนเดิมมานานแล้วนะคะคนที่มาตั้งแต่สมัย30ปีก่อน40ปีก่อน50ปีก่อนเนี่ยเขามาในช่วงที่ทุกอย่างเนี่ยมันยังมีโอกาสโอกาสมันยังเยอะอยู่เพียงแต่คุณต้องลำบากเพื่อที่จะสร้างโอกาสนั้นให้เป็นอนาคตนะคะมันมีแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยสภาพเศรษฐกิจของโลกสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นแล้วนะคะแต่ละประเทศเชื่อเถอะว่าเขาอ่ะต้องการให้แรงงานในประเทศเนี่ยได้งานได้ทำงานได้มีรายได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระของรัฐบาลนะการที่เขาจะเอาแรงงานหรือเอาแรงงานฝีมือผู้เชี่ยวชาญอะไรมาจากต่างประเทศเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าในประเทศเขาไม่มีนะคะแล้วพูดง่ายๆเขาก็มีการใช้ระบบในการที่ว่านายจ้างจะต้องเป็นคนบอกว่ามันไม่มีนะอย่างวนอย่างนี้สิ่งที่คุณโพสต์เนี่ยเพื่อที่ว่าคุณอยากจะมาหรืออะไรตาอะไรเนี่ยมันเป็นการเชิญชวนว่ามิจฉาชีพพวกนี้เราก็ได้ยินกันอยู่มันเยอะมากมันเยอะจริงๆแล้วก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงปราบปรามไม่ได้สักทีนะอันนี้ขอบอกหน่อยว่าทำไมปราบปรามไม่ได้สักทีบางทีรู้ทั้งรู้อะนะแต่ว่าทำไมปราบปรามไม่ได้สักทีเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ปล่อยให้หลอกกันอยู่นั่นแหละบางคนนี่ถึงขนาดต้องไปจำนองที่ดินจำนองบ้านต้องไปหยิบยืมกู้นอกระบบต้องมาแล้วก็มาจ่ายเงินไอ้คนพวกนี้ในขณะที่คุณเป็นคนเชิญชวนเขาเข้ามาในการที่จะมาหลอกคุณนะเพราะฉะนั้นคือต้องบอกว่าขออนุญาตแนะนำนะขออนุญาตยุ้ยอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีไม่มีการจัดใครทั้งสิ้นนะคะทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นอยากจะขออนุญาตให้คำแนะนำว่าถ้าใครติดต่อไปหาคุณบอกว่าเอ้ยคุณจะมาทำงานแคนาดาได้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะตอนแรกก็ทำเป็นซื่อนะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอะไรตอนหลังเริ่มเก็บเงินเลยคุณมาโพสต์บอกหน่อยไอ้บริษัทเนี้ยมันพูดอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่านะอย่าไปโพสต์ตั้งแต่เริ่มว่าฉันอยากจะมาแล้วจะต้องทำยังไงโดนแน่ๆนะคะโดนแน่ๆมิจฉาชีพโดนแน่ๆแคนาดาปัจจุบันเนี้ยเขาเลือกที่จะรับแรงงานไม่ใช่ว่าไม่รับเลยแต่เลือกที่จะรับแรงงานต่างชาตินะคะไม่ว่าจะมาทำฟาร์มมาทำอะไรก็แล้วแต่เขาเลือกเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าให้ระวังขอให้คำแนะนำว่าการโพสต์นั้นโพสต์หลังจากที่คุยอย่าเพิ่งจ่ายเงินนะห้ามจ่ายเงินเด็ดขาดพวกเอเจนซี่พวกนี้ห้ามจ่ายเงินคุยรายละเอียดก่อนแล้วเอามาโพสต์ถามอันเนี้ยได้นะฝากด้วยแล้วก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านนะคะเอาละค่ะรายการไทยเรดิโอแคนาดาวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับไลฟ์ Facebook นะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามฟังนะคะสวัสดีค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางวิทยุนะคะก็ขอบคุณมากที่วันนี้เรื่องเยอะเลยนะคะเรื่องเยอะมากแต่ว่าเอาเป็นว่าขอบคุณที่ติดตามฟังมาตลอดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเสียงของคุณโรสศิรินทิพย์ค่ะขอบคุณคุณโรสศิรินทิพย์มากนะคะที่ให้เพลงมาเปิดในรายการด้วยนะคะสามารถติดตามคุณโรสได้ทาง IG แล้วก็ FB นะคะที่ตรงตัวเลยค่ะ @rosesirintipp นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่าเสียใจคนเดียวก็พอเชิญรับฟังค่ะเปิดไว้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเพลงนี้นะคะน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่ยุ้ยก็อย่างนี้แล้วค่ะนะคะจัดสดนะคะแล้วก็จัดคนเดียวก็เลยแบบวุ่นวายนิดนึงอ้าวเชิญรับฟังค่ะเพลงนี้ชื่อว่าเสียใจคนเดียวก็พอหรือ just one